0: Ich erlebe ganz viele chinesische Studierende in Sachsen-Anhalt. Also an allen Hochschulen gibt es Studentinnen und Studenten, die aus China kommen. Und ich erlebe auch viele, die den Wunsch haben, danach hier auch zu arbeiten, zu forschen, hier Familien zu gründen. Und ich finde das eher schön, weil ich mir auch ein vielfältiges Sachsen-Anhalt wünsche. Wie kann man das auch, wenn der Wunsch da ist, in diesen Ländern Fachkräfte hier nach Sachsen-Anhalt zu entsenden? Und wir brauchen viele Fachkräfte. Wie kann man das unterstützen?
1: 凤凰卫视孙谦，德国马格德堡报道。
2: 泰国内阁一日批准新一轮的国家铁路技术发展战略，推动提升铁路技术的自主能力。与此同时，内阁还批准了总投资超过千亿泰铢的南部复线铁路建设项目。
3: 当天的内阁会在泰国南部宋卡府举行，是本届政府首次流动内阁会议。会议批准的国家铁路技术发展战略包括五个领域35个项目，总预算86.77亿泰铢。
4: ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการจัดทำมาตรฐานและระบบทดสอบการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างอุตสาหกรรมระบบภายในประเทศค่ะเป้าหมายสำคัญคือการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้จริงยกระดับมาตรฐานระบบรางพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีระบบรางในระยะยาวค่ะ
3: 同时内阁还批准了第二阶段南部复线铁路3个项目此举将进一步提升泰国南部客货运输能力
4: วงเงินรวม 16,798.32 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาค่ะการลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางเชื่อมโยงการเดินทางของการขนส่งสินค้าภายในภาคใต้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกและสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะ
3: 值得关注的是，新战略明确强调技术转让和本地产业能力建设。公开信息显示，中国目前是泰国铁路建设的重要合作伙伴，中泰高铁项目已包含技术和知识转让安排。随着泰国进一步提升自主技术能力，未来中泰铁路合作中技术转让、人才培养和本地产业链合作的重要性可能进一步上升。凤凰卫视旅员王涛，泰国报道。
2: 日本首相冈山早苗的内阁支持率近期从高位回落。日本学者认为，保守和年轻的选民对高市的支持正在减弱，而高市在自民党内根基较弱，民意优势减弱，也可能会进一步动摇他在的党内的根基。
5: 日本首相冈山早苗的内阁支持率近期从高位回落。日本学者指出，修订皇室典范引起高市部分核心支持者不满。部分保守选民支持爱子公主继承皇位，而重视男女平等的年轻选民也不认同只允许男性继承皇位，令高市同时失去部分保守和年轻选民支持。另外，高市上台后，日本持续增强防卫力，高市部分外交言论引发争议，中日关系持续紧张，高市的外交和防卫政策也令他失去部分支持。
6: 必ずしもこの高市政権のやっていることというのが国民が期待していることと一致していないと、果たして本当にこの国民の変化への期待といったものを反映しているのかというところに徐々になってきているのではないか。外交関係に関してはなかなか問題があるような発言があったりですね。で、外交関係をですね、損ねていく。で、さらに、日本の防衛力についてもですね、どんどん防衛力を増大させていく。
5: 对高市来说，支持率下降会直接影响他在自民党内的地位。高市在自民党内缺乏牢固派系支撑，一直需要较高的民意支持，弥补党内根基不足。高市将在本月刷新内阁和自民党高层人士安排，争取重新拉升支持率。但专家认为，一旦支持率开始下降，即使内阁改组带来短期效果，也很难迅速恢复到此前水平。
6: 支持率が失われていくということは、もともと脆弱である党内の支持基盤というのも揺らいでいくことになる。内閣改造を行って、国民の支持率は上がってきたとしても、やはり。おそらく一度落ち始めたですね支持率というのはそう簡単には戻らないというところがあって
5: 明年秋季自民党将举行总裁选举如果高市的民意优势继续减弱党内可能出现新的总裁候选人增加高市争取连任自民党总裁的难度凤凰卫视李淼大泽大街